สวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านอยู่ทางขับรถขับรางสุบอนนครนอจะเปสลีลูกบินเดียวเพิ่นแชร์ขึ้นทางประเทศลาวทางเฮาขอบใจเด้อขอบใจสบายดีตอนแลงอยู่ทางประเทศลาวตอนเช้าอยู่ทางเฮาเด้อขอหน่อยเด้อวิทยุภาคภาษาลาวมาพบกันเด้อเดือนใหม่เดือนใหม่แล้วเด้อเดือนใหม่เดือนออกัสเดือน8กันแม่นวันที่2ปี2016ที่ว่าวิทยุภาคภาษาลาวเฮามาออกอากาศออกอากาศสดแต่เช้าแต่เช้านัดนัดตัดเช้าเนาะขนมอัน10โมงเด้อขนม10โมง51โมงเด้อมาฟังนํากันมาฟังนํากันว้าว yes it's a lot of happiness

จังสีว่าเนาะอากาศกันคือสีว่าจะโน้คนจังสีว่าเนี่ยว่าเรื่องอันสีว่าแล้วอากาศกันเนาะง่ามมืองามมือบอกง่ามมือห้อนมือมันหนาวแต่ว่าบ่เป็นยังขนาดมันธรรมดาประเทศเนาะอันนี้ธรรมชาติเฮาหามบ่ได้เฮาเฮ็ดยังบ่ได้มันธรรมชาติแต่มันธรรมชาติก็เรียกว่าเอนจอยจะได้แก่เอนจอยบ่มีหยังสิว่าสิว่ามาให้ทําใจเฮาทําหลายใจเฮามีแต่ม่วนกับซื่นมีแต่ม่วนกับซื่นเพราะว่าอามโนอาจารย์เนาะเอ้ยอายุเฮาซํานี่ What else enjoy enjoy โอเคขอบใจขอบใจขน่อยขอบใจลูกอินเดียขอบใจหลายๆเด้อลูกเด้อทั้งแช่ทั้งหยังให้แต่เมืองลาวนี่ขน่อยเด้อเพิ่นก็ยังลูกอยู่ลูกนี่ขอบใจลูกมีน้ําจิตน้ําใจอีหลีเจสุบันเอ้ยอาจารย์อาจารย์ขอบใจเอ้ย So now going to talk about picnic today ขน่อย is it picnic Lao Chinese Association เพิ่นสิเฮ็ด picnic เจเพราะว่าบ่ไป no fun เจ why you have to goIt rain, it's okay, rain. It rain's nothing. You're gonna stop us. But I'm going. เด้อขนอดไปเด้อ Let's see. เพราะว่าอัน Let's see. No. Yes. And สิ rain หรือสิฝนตกก็บ่ได้สนดอกขนอดเพราะว่ามันใจเฮาสิไปอยู่แล้วก็ต้องไปเด้อไปเด้อขนอดเด้อเพิ่นเตรียมแล้วบอกกันไปแล้วโซเพิ่นนานออกัสเพิ่นจะเริ่มสิว่าเพิ่นสิกินข้าวและเขียวสวยข้าวสวย 12:30 นเด้อขนาดอยู่เซรีนากันดีพาร์คซันนี่บรุกแอนด์ what they call Wilkie's Creek Park number 3เด้อแต่ว่าถ้าผู้ได้ไปหั่นก็จะเข้าในจักหน่อยลังเถือคันผู้ที่ว่าขนาดบ่ฮู้เนาะไปนําที่ว่าไปบ่อยากเสมอเนาะ with the cane สว่าจังซี่เนาะอันนี้ก็สิยากจักหน่อย with the wheelchairIt's yak jak noy, so it's better ต้องได้ย่างเข้าไปก็แม่นแท้เจ้เอ้ยก็ฝนตก all day today so no choice so all day เฮาสิไปเสือฝนนี่เฮาก็บ่ฮอด so just let it be that's a เรื่องของเพิ่นเนาะเฮาสิว่ามันเรื่องของเพิ่นอยู่แล้วตกก็ตกเฮาก็ไปเรื่องของเฮาซั่นเนาะเบิ่งดูอาผมลงซะก็เพชรเป็นผมหนามาบ่สนน้ําฝนเด้อขน่อยเด้อไปโลบ่เปียกขน่อยเอาคันห่มบักใหญ่ไปเจ้อยู่เนาะบิ๊กอัมเบรลล่าเลยเอาบักใหญ่เลยไปกลางไปอยู่เท่าใดกันอยู่เฮาไปห่วมให้เห็นหน้าเห็นตาแล้วก็มาซื้อเด้อขน่อยเด้อทางขน่อยเว้าทางอัน Lao Chinese Association เพิ่นสิมีปิกนิกไปปิกนิกกินอะปอว่าว้ายมีหมูปิ้นหลายได้ฟันว้ายเนาะอะปอสโอเคหมูปิ้นไอ like it but I you knowขอบใจแอปเปิ้ลหลายๆ It's a delicious what can you do delicious food yep so hopefully see you the day the don't we not มียังขนาดฮะบ่แม่นเกลือบ่เปื่อยฮะบ่แม่นน้ําก้อนบ่เปื่อย so we are human being กระดูกกระดูกแข็งมาหาแข็งซุเฮานี่บ่ต้องอันนั้นดอกกระดูกแข็งเด้อบ่ได้ต้องอันนั้นเด้อบ่ต้องย่าเด้อขน่อยเด้อ soNext week, hopefully, the J, you'll see you there. See you there, the next week. So, can I, any, no, men, let's see. Men, thang, and, thang, swan, sampan, po, can I, mua, ni, ka, pe, som, phon, J, ey, muan, maha, muan, muan, kuk, kuk, lai. Ya, lüm, can I, den, August 28, the, pi, song, pan, sa, hok, til, wa, thang, swan, sampan, pun, jami, hing, kan, ngan, jat, ha, lai, dai, ha, lai, dai, no,อันนี้เนาะเฮาก็สังคมนึงไอ้เรื่องเพิ่นมีน้ําจิตน้ําใจน้ําใจเพิ่นกว้างขวางอลีเด้อขน่อยเด้ออยู่ที่ The Optimus Club Club Hall that's what okay don't you อยู่ที่ Optimus Club Innu Market 55 Forehand Drive Innu Market เด้อขน่อยอย่าลืม so เพิ่นว่าเนาะอิงตามเสียงสุรายสวรรค์สัมพันธ์เฮาก็มีการตกลงทํางานบุญเป็นอันในนามสวรรค์สัมพันธ์ขึ้นเพิ่นว่าจุดประสงค์ก็เพื่อสร้างก้อนทุนให้องค์การจัดตั้งสวรรค์สัมพันธ์เฮาภาคส่วนรายได้ของเงินบริจาคหรือจากรายได้รายจ่ายทั้งหมดจะแบ่งปันกันกับวิทยุภาคภาษาลาวขอบใจได้อ้ายเด้อเพื่อทุกคนเพิ่นว่า yes of course เพื่อทุกคนบ่แม่นขน้อยวิทยุผู้เดียวเด้อทุกคนเด้อทุกคน so จุดประสงค์ขน้อยแม่นองค์การเฮาจัดให้มีทุนเพราะว่าทานบุญเหลืองเพชรชมพูอาสาสมัครเป็นหลักแล้วก็อันพร้อมยินดีรับทุนจากทุกทานที่มีน้ําใจสวยเหลือประกอบสมทบเนาะแบ่งเบ้าภาระให้แก่งานครั้งนี้
สวรรค์สัมพันธ์บ่มีนะ

บายเก็บขาประจำเดือนด้วยขนวดหรือว่าขาสมาสิกาเมนและก็บ่มีการผูกหมัดอีกหรือว่ากำหนดการเข่าออกหรือจำแนกถีมาถีไปของแต่ละบุคคลเนาะฉะนั้นจึงเปิดกว้างยินดีต้อนรับทุกคนเด้อขน่อยเด้อที่มีจุดประสงค์อยากเข้ามาร่วมรายการด้วยความหมักแพงและสามัคคีสวยเหลือซึ่งกันและกันโอ๊ยความว่าตัวนี้งามไหล I like it I like it ความว่าของอ้ายเฮาถูกการอันการโฆษณาข่าวบุญของอันข่าวบุญงานสังสรรค์ของสัมพันธ์แม่นพวกเฮาค่ะขน่อยประกาศโนเจก็ส่งไปไพรก็ส่งไปอาจารย์ก็ไปแล้วเนาะเพราะว่าเจ๊ก็บอกแล้วสมาคมจีน2โต๊ะว้าวก็ได้ have a good time อันนี้ขน่อยแม่นเนาะเฮายังมีก็ว่าก็สําคัญ1เพราะว่าในสวรรค์ของเฮาแต่ละองค์การแต่ละบอนเพิ่นก็ยังมีเนาะอันนี้ก็สวรรค์เฮาก็อยากมีในเขตอันทรอนโต so อยากให้มีคืนแล้วพวกเฮาก็ you know once a yearจะสู้เฮาเสร็จฟันนั้นหารายได้แบบว่ามาสวยเฮาไปหันไปนิยามผียามน้อง That's not have to be สัมพันธ์สวรรค์ขอหน่อยทุกๆฐานที่เฮาไปอะเรื่องเพิ่นก็ you know มีน้ําจิตน้ําใจสวยกันไปสวยเรือกันไปขอหน่อยคันนี้ปัจจิตปัจจัยเด้อขอหน่อยสิเว้าเพิ่นเว้านานิทานเอ้าสิเว้าตัวหนึ่งนิทานสิเว้าแนวหนึ่งเด้อสู่ฟังร้านก็ส่งมาให้อยู่นิทานมีนิเสี่ยว2คนเบิ่งเด้อไปอ่านพ่อแม่พี่น้องมีเสี่ยว2คนไปตึกปลาไปตึกปลาได้ความเพิ่นได้ปลาแล้ววันนี้เนาะได้ปลาผู้หนึ่งขนาดย้ายหมู่ขู่มีหน่อยกับย้ายหน่อยมีลายกับย้ายกันไปกินผู้หนึ่งขี่ที่เห็ดปลาแดกเพิ่นเห็ดปลาแดกเนาะภาษาลาวบ้านเฮาเห็ดปลาแดกเห็ดปลาหั่นนะเพิ่นใส่ปลาแดกแล้วมื้อนี้ว่าจักเป็นหยังบ่หาเป็นเด้อปลาแดกเพิ่นรสหนาวบ่ยบ่ได้กินทอกทิ่มหมดเลยสิหมู่ก็บ่ได้กินเพิ่นก็บ่ได้กินวันนี้ผู้ยายกันไปเว้าอยู่นําไว้เจ้าอ้ายข่อยกักอ้ายเจ้าคําซินโกไรผู้นี้เราได้กินปะได้กินอีหยังเพิ่นมีบ่ฮะแต่ว่าปลาเนาะบ่ได้ว่าได้ฮับได้เชียร์เพิ่นผู้บ่แชร์อยู่ในนานๆอยู่นี่นี่เห็ดปลาแดกปลาแดกหนาวแกงทิ่มจนหมด That's what happened ขน้อยมีน้อยเฮาก็จะใส่หน่อยขน้อยเสื้ออยู่เด้อตัวนี้เด้อมีน้อยเฮาก็ใส่นะบ่ฮะแต่ว่ามีหลายอะไรหายหลาย Noอันนี้แม่นความจริงแท้ความจริงเห็นตัวจริงอันนี้เด้อสวยพี่สวยน้องสวยๆไปโลกเขาหน่อยบ่ต้องอ่ะเงินอันน้อยๆ everybody wants it right but then ก็จะเอามาไว้มากุ่มจังสิมัดไว้อยู่กับบ่ได้เอาไปย้ายไปย้ายมาบ่ละเข้ามาอันนี้ตามศีลธรรมเพิ่นก็เว้าแท้บ่ให้คิดถี่ภาษาลาวว่าคิดถี่ว่าเขาหน่อยว่าความจริงบ่ให้คิดถี่กันมีหยังแล้วก็ปั่นกันกินสวยกันกินว่าสันเนาะหักแพงกันเด้อคันมีหยังอันนั้นอือหือโอเคเจ๊เดี๋ยวเจ๊ gonna go to the August day thank you the J thank you so much the thank you hi สุกัญญา hi my beautiful sis good morning sister เสียงบ้านนะ thank you the good morning to you okay sis I love you too wow you are so sweet thank youThank you. Mm-hmm. Yeah, that's an annoyment. See, Jan's coming too. See you. We're going to have a good time. So I know it's true though, Jay, that Ani min kamen yu dok, no? Poba Ani, an, see what, like, umut hao phun ka bo hot. Nung ma phun ka wa, khan pai chang si la, Ani no, anyu sang khan. Pun chak pen khai. Pen khai lai chong na wan thi 8, hao si bon de pai, phun ka lo ba.สิบ่ได้ไปแท้จริงเอื้อยเฮาก็เตรียมสิไปเหียบห้อยก็เลยมันเป็นจังซี่เพิ่นก็เลยว่าโอเคโซเนาะอย่าลืมขน่อย long weekend civic holiday to so till tomorrow we gonna still have one more day to ผู้ใด working เนาะผู้ใดสิ working so they gonna have like 3 days off one more extra visit tomorrow monday so in canada ขน่อย it's a civic holiday โอ้ขน่อยว่าเลยก็ดีเนาะso สิว่าตัวนี้อีก WestJet เพิ่นอันนั้นเพิ่น strike ลูกชายเขาหน่อยก็เลยบ่ได้ไปเพิ่นสิไป vacation เพิ่นสิไปเขาเพิ่นเซนต์มาร์ติน so yeah little bit island ก็เลยบ่ได้ไปซ้ํา so last this morning early morning เพิ่นเซ็นเพิ่นส่งอันโดนิสมาเพิ่นว่า mom see they return the ticket because they can't go เพิ่น on strike ก็เลยว่า okay next time that's okay

นี่เขาบอกพาชูไรที่ว่าไปทางใดเจ็ตเลขันอันนั้นมันจะเหลียวโซ่ไว้เจ็ตนะเมนไปใส่บ่ได้เด้อเพราะว่าเพิ่นว่าได้คอเขาหน่อยเพิ่นเพิ่นสไตรท์เพิ่นประท้วงภาษาลาวเพิ่นประท้วงไปใส่บ่ได้เด้อมีแต่ว่าก็ได้พิคัพเปอร์เดย์ because usually always long weekend เพิ่นอันนั้นเขาหน่อยเพิ่น always long weekend เพิ่นเฮ็ดสไตรค์เพิ่นกบฏิเนาะตามที่ว่าเขาหน่อยเห็นนี่เพราะว่าเวจเจ็ตเพิ่นว่าภาษาลาวเพิ่นอยากได้อันเพิ่นบ่แม่นเงินเดือนเพิ่นจักต่ําจักหน่อยจังซั่นน่ะเขาหน่อยแท้จริงแล้วยอดดัสไรราคาเพิ่นก็ถึกแต่ว่าเขาหน่อยสิไปนี่แม่นแคนาดา we'll see แคนาดาคือกันได้อยากสไตรค์อ๋อดุว่าซั่นน่ะแต่ว่าอย่างน้อยเพิ่นบริษัทใหญ่ก็ we'll see ดอกอันนี้นะแปลว่า2 and 2 airline นี่แม่นของอัน belong to แคนาดาเฮาของเฮา yes ก็ลองเบิ่งเขาหน่อยเอ้ย hi bro hi bro พันสบายดีศพฝนตกบ่อยู่โรงงานนั่น in here the Toronto raining ขนาดได้ฝนตกแห้งๆจริงว่าก็อย่าฝนหั่นน่ะแม่นหยังเขาหน่อยฝนหั่นเพิ่นบ่อันนั้นดอกเพิ่นบ่อัน nothing stopping us though สบายดี bro สบายดี so yes that's about it so next week though bro I'm gonna play your song next week and ไปเบิ่งอยู่แต่ว่า I don't think I have no time for what's the another comment ให้อยู่ได้โอ้ยมีแต่ไปกับไปขอโทษเด้อ bro I will so ขอหน่อยอย่าลืมอีกนะสิ okay September the 13th this is It's going to be a lot of something happening though. What is that? It's September 13. Oh, September. It's not August. So August, where's that? No. Oh yeah, it's September. September. It's going to be a lot of things. It's going to be a lot of things. And then, it's going to be a lot of things. It's going to be a lot of things. วันอาทิตย์วันที่13กันยาหรือว่าเดือน9กับเมนพ.ศ. 2569วัดลาวิรณรามขอเชิญทุกท่านได้ขน่อยออกต้นหยาดโยมทั้งหลายเชิญท่านเข้าห่วมทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสบุญขับประดับดินเพื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและสรรพสัตว์ทั้งปวงพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรเด้อเหมือนดังที่ชาวพุทธเฮาเคยปฏิบัติและสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลเด้อขน่อยเด้อ please come จึงแจ้งข่าวนี้มายังทุกท่านที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลจงได้สละเวลาของท่านเข้ามาห่วมงานทําบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสอันสําคัญนี้ด้วยทั้งวัดขอแผ่อาหารหวานข้าวต้นกระผึกและเครื่องใส้ต่างๆในงานบุญตามแต่ศรัทธาของไผลาวและกระทั่งโต๊ะข้าวอันทั้งวัดมีข้าวต้มขนมบะไห่บูชาเด้อขน่อยเด้อแต่ว่าคือว่าเลยเนาะที่ว่าที่อยู่ของหวานเฮาทุกๆคนเพิ่นก็ยังขอรับเพิ่นก็เห็นเพิ่นก็ฮู้จักขน่อยอ่านสิ so next month not this month not august September 13 so อย่าลืมขน่อยคือว่าเลยเนาะว่าแล้วอีกว่าวันนี้ขน่อยต้องนําไล่สวะ anybody welcome to Lao Chinese picnic บ่ต้องย่านคือเจ it's okay j I understand you know ไปเด้อขอเชิญขน่อยขน่อยเด้อเชิญเด้อไปสิไปพบกันอยู่หั่นรายการจูเพิ่นสิมานัดเด้อเจ้จูเพิ่นสิมานัดพี่ได้เพิ่นสิมานัดอยู่เพิ่นสิมาถ่ายอยู่วิทยุ 11:00 นไปซึ่งเฮาก็พากันไปเพราะว่าอันกระเหม็นแท้ฝนก็ตกในเดี๋ยวนี้ตกอยู่เพราะ it's going to be all day raining it's not good when you go on the rain ขน่อยเนาะแต่ว่าอายุสังขารนี่ถ้าเท่าก็อ่อนนี่ว่าซั่นเนาะธาตุอ่อนธาตุน้อยเพราะว่าเพิ่นน้อยเท่าเป็นยังคนอายุน้อยๆมาแล้วได้บ่แม่นอันนั้นได้เพิ่นเว้าถึกตั้งค่อยช้ำๆ I said what is that อายุน้อยๆก็แม่นเพราะอายุเฮาน้อยเขาน้อยเขาน้อยเขา what's life what can you do มีแต่ enjoy ค่อยอย่าลืมกินอาหารหวานข้าวคัดสิว่าก็อาหารหวานข้าวแต่ว่าI like it though. I like something อันนั้นคือกันลังเถื่อ sometime I do เวลา hot นะคนเราเด็บซื้ออันนั้นคนได้smoothie oh my แต่ I put only 20 sugar คนเราไม่ put หลายเด้อว่าใส่หลาย it's too much sugar no good so คนเราไป order I have no choice I like it though แต่ว่าเมื่อบ้านเท่านี้เต้คนเราจะไปกินอัน I don't know they make it too sweet too เนาะอันนั้นนะ
ไม่ยังก็คนไอซ์ไอซ์ทีนะ

หวานขน่อยไปกินโอ้ my goodness โซขน่อยเมื่อสุนีสิเป็นมาเหตุเอาเองขนหวานเอลีได้หวานหวานบันนี้อยู่นี่ซุ่มห้างบ่สักกินหวานนะบ่กินแต่ว่ากาแฟขน่อยกินบ่ได้เพราะว่าเพิ่นเฮ็ดไอซ์คอฟฟี่ is the bestเพราะแต่ผลหวานหวานขนอยกับหวานนี่บ่อยากถือกันปานใดมันแม่นบ่ถือกินบ่ได้เฮาบ่ลึงอยู่นี่ขนาดคอฟฟี่เฮายังบ่ขนอยใส่แต่น้ําตาลอันอโซอันน้ํานมๆๆเนาะบ่ใส่น้ําตาลอันนี้บัดไปพูดแล้วเพิ่นใส่ว้าวขนมโคกคือการขนอยจังกินบ่ได้แต่ว่าอยากอื้อขนอยว่าจะแม่นหวานแต่ว่าบ่อีลีก็บ่ได้กินก็เลยกินซั่นแต่หวานหวานหวานอื้อหวานขอบใจขอบใจทุกท่านเด้อเบิ่งคนโอ้ยอันนี้ว่าจังนั้นเขาน่าจะว่าเรื่องห่างสาห่างกายสําคัญสําคัญอ้าวว่าแล้วว่าอีกซะว่าตัวนี้อีกก่อนเอาเรื่องสวรรค์สัมพันธ์เขาหน่อยอย่าลืมแท้ๆทิศหน้าทิศหน้าเจ้าเจ๊ก็ไปอาจารย์ก็ไป you know I like that I'm gonna meet each other again so สวรรค์สัมพันธ์เมนวันที่8เดือน8อยู่ที่ Optimus 55400 in Newmarket ทุกท่านก็หูดีเขาหน่อยก็ว่าตื่นOh, the weather. Let's see, bro. What is that, though? Yes. ไปเด้อขน่อยไปเถอะเดี๋ยวไปหวมไปหวมสิมีเหมือนมื้อวานเนี่ยบ่จักฟ้อนซึ้งเนี่ยบ่จักฟ้อนน่ะตะศีลขน่อยก็เฒ่าแล้วลางเทื่อก็โอเคค่อนข้าง I'm not too old, you know, but I a little bit age. ขน่อยก็บ่อยากสิให้น้องหนุ่งซะเฮ็ดไปฟ้อนน่ะเฒ่าแล้วก็บ่ปานใดแหละอ่ะนุ่งเครื่องกับแม่นอยู่ดอกกันอันนั้นอยู่แต่ว่าเฮาก็บ่อันนั้นปานใดเนาะโอ้แม่นว่า bro the weather is nice here but what is that bro there was a little rain in the afternoon oh be rain all day not too no we gonna be rain all day though that's why Jay เพิ่นบ่ไปอันพิกนิก no fun no dancing Jay what going to do อาจารย์และพาแดนกับ Jay อันดวงใจเนาะให้ดวงใจแบบ Jay ดวงใจWe're gonna be, rain gonna be all day here, bro. Gonna be all day, though. This morning, already rain already, so, yep. So, Ani, you know, let's see, gonna be a lot of activity, though, Khanoi. Kuh wow, dee, Khanoi, dee. So, when, then September, when tea, so, 8, Khanoi, wow, leh, wow, ik. Wow, wow, su tea, though. พูดแล้วพบกันเดือนโนเวมเบอร์คนเด้อโอ้บอย too long so อย่าลืมกันคนประกาศนี่เนาะคือว่าแล้วความถ้าผู้ใดสนใจเนาะอันสนผู้ใดเพื่อสนใจในการหับใช้บริการในการที่พวกฐานมีการสูญเสียผู้ที่หับผู้ที่แพงของในครอบครัวเนาะคนน้อยเนาะอยากให้ช่วยเหลือแต่พวกคนน้อยคือสิว่าเลยเนาะทั้งคนกับโบเคยคันเป็นจังซั่นอันนี้ว่าความจริงอันนี้เขาหน่อยประกาศทางเพราะว่ามีทางอันเพื่อนเก็บศพเพิ่นเป็นสปอนเซอร์เพิ่นเป็นผู้มาอุดหนุนวิทยุของพวกเฮาจะว่าเขาหน่อยก็อยู่ได้ซุมื้อนี้ yes ก็เลยว่าเฮามีหยังก็อันนั้นช่วยเหลือกันกับผู้ที่บ่เคยเป็นหันจักยากแต่ผู้ที่ว่ามีเป็นหรือว่ามีหมู่คู่หลายก็โอเคก็บ่เป็นหยังแล้วเขาหน่อยดัดถ้าต้องการติดต่อหาเขาหน่อยก็ได้ติดต่อหาเรียนหาทุนนี้จินน้อยบ่เป็นหยังเอ่ยมุดคือการเฮ็ดในสายถามแต่ว่าเมนลีก็มาหาพวกเขาน้อยเพราะว่าคือเขาน้อยส่วนหลายเนาะไปแล้วก็เป็นโคโซกให้เพิ่นแน่แล้วก็ให้ทุกอย่างว่าซั่นเนาะตามที่ว่าอันเอาไอเดียให้เพิ่นอยากได้แนวใดหน่อยใดเพราะว่าก็เซอร์วิสเพิ่นดีเด้อเขาน้อยเพิ่นหลายคนก็ไปเห็นก็ต่ออันสถานที่เพิ่นก็โอเคยูซูลีพวกเฮาเป็นครีเมชั่นอันเป็นไปจูดว่าซั่นเนาะเพิ่นก็อยู่กับหันเลยบ่ได้ไปไกลแต่เฮือนแต่ของเพิ่นหันใหญ่กว้างขน้อยแปลว่าบนฮอลเวย์หันบักกว้างๆผู้ใดไปแต่ว่าทางเขาอาจจะน้อยๆจังหน่อยแต่ว่าโนบัดเวลาเขาในมันลู่หลาว่าซั่นลู่หลาคาถ้าผู้ใดอยากใช้มีหยังให้ติดต่อหาพวกขน้อยเด้อเพิ่นราคาเพิ่นบ่ได้อันนั้นได้เพิ่นเป็นคนมีใจบุญนะเพิ่นอยากสวยคนคือเป็นจังซี่เพิ่นมักสวยเพิ่นก็เว้าอยู่บ่หาเจ้าของนะเพิ่นมาขม้าเพิ่นเคยมาอยู่เพิ่นว่าบ่หาแต่ว่าเงินเขาหน่อยเพราะว่าในการช่วยเหลือเอาคอร์สเซอร์วิสเราต้องมีเราต้องจ่ายแต่ว่าจังได้เขาหน่อยมันความช่วยเหลือหลายกว่ากำไรเงินว่าซั่นเนาะอันนี้ก็แม่นแท้ได้เหตุมาหลายอย่างอันนี้แปลกเด้อเขาหน่อยเด้อว่าซื่อๆเด้อเขาสิว่าความจริงมั้ย experience ที่ว่าเขาหน่อยได้พบมาเนาะได้สัมผัสมาบอกว่าเป็นยัง experience นะได้

ํานาญมาว่าซั่นต่างเด้ออันนี้ขนาดต่างสิว่าบ่แม่นบ่มีความจริงนี่มีแท้มีแท้เวลาคนเฮานะเพิ่นไปนะเป็นโคศกแนวเพิ่นบ่มักนะเพิ่นให้ตั้นได้ขน้อยบ่เห็นหุงสิอ่านก็บ่ปากปากก็บ่เว้าได้ได้ปากก็สิบ่เว้าแล้วตาก็บ่เห็นหุงติจึ้งเลยคนผู้อยู่นั่นห้องใส่ว่าจังตื่นว้าวขน้อยว่าขน้อยคือถามมณีวันแล้วเพิ่นก็เป็นโคศกอันนี้ให้หลายอ้าน้องเพราะว่าจังซี่นะมันมีฮิตน้องอยู่บ่แนวจังสั่นแล้วว่าต้องไปขอบเพิ่นขอบเลยเลยขน้อยก็ขอบเลยเลยไปเบิ่งเออคือจังว่าเด้อสิเป็นอันนั้นให้เด้อพิธีกรให้เด้อจังซั่นจังซี่แต่เพิ่นแนวเพิ่นบ่มักเพิ่นอันนั้นเด้ออันมีแท้มีแท้ขน้อยเสืออีหลีตัวนี้เพราะว่าขน้อยเองฮู้จักเองมันตันขน้อยปากบ่ออกเลยมันคือว่าบ่ออกนี่แหละมันตันมันตันว่าซั่นนะจังว่าแม่นแท้มีจริงได้I want to be rich, bro. Fun. Whoever doesn't want to be rich, huh? Of course I do too, bro. I want to be rich. What you say, huh? Come on, bro. You are rich already. You don't have to have money. You're hard. You're smart already. You want to be rich. Can you tell me? What you talking me? No, bro. No. No. How can I be rich? How can you be rich?We just like that. We are rich already here. Okay, let's see, bro. How me? Namjai there, bro. Namjai is more richer than... this one, gone. But Namjai, how sweet, how dai bun. Okay, you're so funny, bro. It's okay to think about that. Don't worry too much about that. You work, you got... And how me young or not? How me and her hang? Wow, bro, I talk too much. How me her hang...แล้วเฮาสุขภาพดี that's the what the richest in your life so คันสมมุติมีเงินเนาะห่างกายเฮาบ่ห่างกายเฮาบ่ดี so what else nothing worth it so it's better how me สมมุตินี่เฮาก็มีอยู่แล้ว bro I'm telling you yeah I'm telling you know why สมมุติเฮาก็มีอยู่แล้วแต่ว่า of course you want more but come on you have to understand a human beingdon't want too much not want too much คันสิว่าเรื่องอันนี้เด้อ I'm telling you เพิ่นว่าอันนี้ถูกเลข me too bro I like it too เฮาก็ wish กันอยากถูกเลขแต่ว่าอันมีอันนึงนะมีพวกอยู่นี่นะเราเป็นเราเข้าโบสถ์whatever ศาสนาของเรามีหมู่นะมาแล้วซื้ออันไปว่าของขวัญเนาะไปซื้อทิกอันนี้แหละ649อ๋อติกี้เนาะเราบ่เอาได้ no เราว่าสิบ่เอาเพราะว่าศาสนาเราบ่ฮับจังซี่ you see ya ล่างศาสนานะเพิ่นเราบ่เอาเราว่าเพราะว่าเพิ่นฮู้ว่าเงินเวลาอันคนซื้อเลขบ่ถูกเอาว่าความบ่ดีเนาะเพิ่นก็ใจหายเพิ่นก็เว้าไปเนาะหั่นน่ะแต่ว่าคันผู้ใดถูกเฮาก็ดีใจThis one though, bro, in Brampton here, 2 weeks ago, 70 lan, so it's not too far from where I left. So only an hour to go, you Brampton, but you tang West End. Phun ka thuk, there wa 70 lan, eh? Ani khun dam, eh? Khun dam. Da we happy for them, but I mean, there's a little churn. Ku phun bao mi yang bro, pai ha, and pai ha hin din...มันยังหินทรายบ่เป็นทรายอีสดินทรายหินทรายมิดนิดหน่อยอยู่ในทะเลอยู่แค่นคําบ่ลักกี้อีหลีถึงมันสิมาใส่มือเพิ่นก็ปิ้วไป so I don't know bro I stop buying it though ปะไปซื้อเท่าใดอัน not even a free ticket oh no winning number แล้วก็โอ๊ย okay you know คันเพิ่นจะให้ถูกเพิ่นดึงเข้าไป good idea though I wish that too bro okay wish all the best to youI wish that, bro. If you win, so like I said, just don't forget us. Let me play this song, Bindiao. Oh, I'm playing Luke, nee, duh. So I'm going to play Luke, and I'm playing Luke, Bindiao, nee, gon. Why some don, nee, huh? So, me and Suk, and I'm not going to play his song, but I'm not going to play his song, duh, for about Bolo Halu Bolin, hey, Pun, leh. Bo hen, Pun, Pun, Te Ching, Pun, call, ma, doi download, hai.So มื้อใดเพิ่นเข้ามาจังซี่อัน

สิจังสิเปิดเพราะว่าอัดมาให้เพิ่นเพิ่นบ่มาก็บ่เปิดแล้วเนาะโอเคเด้อขอหน่อยเอ้อสาวน้อยอ้อยใจบ่าวเฒ่าเด้นี่นะนางนกแก้วบ่อีสนกแก้วลูกเอ้ยนกแก้วเป็นผู้ฮ้องอันเพลงลาวเด้อขอหน่อยเด้อเพิ่นว่าคับหืมคับหืม listen to คับหืมเพิ่นบ่อันบ่อันถนัดกับคับหืมเพิ่นได้เพราะว่าบ้านขอหน่อยแม่นสวรรค์นะเขตโอเคเอาคับหืมคับหืมสิมีเดียวเอ้ยลูกเอ้ยโอเค

าโซขนาดขนาดขอโทษเด้อเอ้ยเฮาเอ้ยเลี้ยงครับโทรเข้ามาเพิ่นอยู่ในพิกนิกขอหน่อยเอ้ยเลี้ยงยันเพิ่นอยู่ในพิกนิกเพิ่นว่าโอ้อันนั้นยุ่งหลายยุ่งหลายว่าซโอ้ my goodness what can I do I have to go ไปซื้ออันนั้นสเปรย์แล้วขอหน่อยอยู่ซุปเปอร์จักมาร์ทเนาะสเปรย์ของยุ่งหั่นเพิ่นนุ่งเครื่องนุ่งกระโปรงเขินจังหน่อยยุ่งกัดแล้วหั่นโอ้Then a mosquito is going to bite me, though. There's a lot of mosquito at the picnic right now. One of my sister calling, so... I don't know. ขนาดทุกท่านถ้าผู้ใดกำลังไปพิกนิก please, please get the mosquito spray. There's a lot of mosquito. You know, not because of rain. But at the picnic, but they talk, though your picnic is not raining. That's what she said. No rain, but mosquito. I think I have to stop and buy the mosquito and think spray.Spray ยุ่งๆๆว้าวแล้วก็ยุ่งคนน้อยยุ่งหลายยุ่งหลายคนน้อยผู้ใดสิไปพิกนิกคณะไปซื้ออันนั้นเด้ออย่าลืมเอาอันนั้นเด้ออาจารย์เอ้ยแล้วยืมเราเอาอันนั้นมียังตัวอันสเปรย์นะสเปรย์อันของยุ่งนะผู้ยุ่งหลายๆเอ้อเลี่ยงเพิ่นโทรมาวางหนึ่งนี่โอ้โอเคเนาะอันนี้ว้าวให้ว้าวให้กันฮู้ให้ว้าวให้กันเข้าใจถ้าผู้ใดไปอย่าลืมเด้อซื้ออันแนวยุ่งหั่นนะแนวยุ่งหั่นOh boy, oh boy, what are we gonna do? ว้าวแล้วว้าวอีกโอ้ยแป้งผมเนี่ยคนหน่อยนมผมงามนี่เจ๊เนี่ยได้เพิ่นลังเถื่อเพิ่นก็บริอยู่บ่อนเพิ่น Let's see ผมปลอมเด้อคันสิว้าวเลยก็ว่าความจริงจากใส่เขาต้องทำหมากใส่ผมปลอมยังสั่งมาอีก 2-3 อันพุ่นหมากใส่ผมปลอมนะมันงามเนาะคันบ่อยลีบ่อยากตัดผมเฮาหัวหน้าว้าวอีนี่คันบ่อยเฮาบ่อยากตัดใส่อันนี้มันสบายกว่าโซย่าส่วนคนน้อยอย่าลืมอีกว่าแล้วว่าหรือ please next week August the 8th so สวรรค์สัมพันธ์เฮาจะมีการฟิตฟันเรซ

Gonna be big happy party. So gonna be enjoy the music, the food, the performance. We already were there yesterday practicing all dance. I gotta stop soon because not soon, maybe next year sometime, cut it off. It's the age. Come on, well, no, because you are like, I got a bope young canon, tau pereing one, but tau pereing one. Like, butong, well, oh, tau, no, canon. Age, no, anon. It's just number, though, but not you, not me, huh? I'm just kidding, so. ว่าต้องมวนคนชีวิตฮู้เนาะชีวิตน้อยลงน้อยลงเพิ่นว่าเนาะชีวิตบ่แม่นเนาะอายุน้อยลงน้อยลงคนติกิบ่เข้าใจคือว่าผ่านมาแหละอายุน้อยลงบ่ละบ่แม่นอยู่เนาะอายุเฮาน้อยลงน้อยลงเพราะว่าอายุแก่เฮาสิอยู่เฮาน้อยลงน้อยลงบ่ได้ดนไดแล้วอายุซ้ำนี้เพิ่นบอกเด้อบ่ให้คิดหยังหลายเฮ้เฮ้โปรพันว่า rich you still young you need that right to for meLike this age, bro. All we do is enjoy. ยังมีเงินคนอ่ะเมื่อเดือนก็ได้เงินจังสันนะก็ซีไปขึ้นยังหลายลูกเต้าเข้ากันใหญ่แล้วเพิ่นก็ฮักลูกเข้ากับไม่ยังคนอ่ะลูกเข้ากับเพิ่นอันนั้น bro เพิ่นก็บึ้งเพิ่นเองรีบรีเพิ่นบึ้งฮอนเมย์สันนะก็เลยแบบบวกขึ้นหลายบวกขึ้นหลายไม่ได้ enjoy เนี่ยได้หมดและ enjoy แล้วขึ้นหลายบวกได้เพราะว่าเขาบริขึ้นโอ้ยอันเงินลูกเฮาสิคือยังหน่อยแม่นเทเฮามีลูกหน่อยเฮาต้องคืนฟิวเจอร์ของลูกเฮาเนาะ so ตัวนี้เด้จ่ายยังลูกไปโรงเรียนเด้ลูกอันนี้เด้มียังเฮาคือหลายยุ่งได้ขอหน่อยเฮาวิเหตุการณ์ก็เหตุอีหลีเพราะเฮาคืนเห็นลูกเฮาบัดระยะนี้ลูกเฮาใหญ่เนาะลูกเฮาเป็นครอบครัวเพิ่นก็กุ้มเพิ่นและลูกหลานเฮาก็บ่มีปัญหาจังซั่นนําเพิ่นพ่อแม่เพิ่นกุ้มอันนี้แนวนึงสิบ่าวเฒ่ามานี่ก็มีดีหลายเด้อเขาหน่อยเฮากินเงินเฒ่ามีดีหลายอยู่เฮือนฝนตกอีหยังลงบ่ไปซนนอนแล้วดิเพิ่นก็นอนบ่ได้ซ้ํานอนบ่หลายเพิ่นนอนหลายเพิ่นพักผ่อนหลายก็เลยนอนน้อยตื่นหลายเพราะว่าเฮาบ่ได้เมื่อยจังว่าจังว่าอายุซ้ํานี้แหละคั่นว่าเขาหน่อยเว้าเด้อให้เฮ็ดอาหารกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปจิมอ่อนยางคืออากาศงามไปยางหรือเฮ็ดอย่างก็ต้องเฮ็ดตัวนี้มันดีสําหรับเฮาเองดีบริเฮาเมื่อยเฮาก็นอนสบายลางเทื่อขน้อยเห็นอยู่ได้ลางคนโอ้เจ็บแข้งเจ็บขา no it's true though เพราะว่าเดี๋ยวเฮาเฒ่าแล้วอันแม่ยังอันนั้นห่างกายเฮาต้องการคือกันกับแม่ยังขน้อยอันคือประตูหรืออีหยังหั่นน่ะมันเป็น stain มันเข้าขี้เมี่ยงว่าซั่นซะก็แก๊ด no good เข้าออกเฮาใครออกใครเข้าบ่เฮาใส่แม่ยังอ้อยบ่เพิ่นว่าน้ําหมอกน้ํามันมันก็โอเคคือเฮาไปหัดกายนี่แหละมันบิดมันเบือนคือ yesterday ขน้อยคือเพิ่นเอิ้นพลาดิสขน้อยไปโอ้ยพี่ลูกอลีนน่ะบิดเบือนเลยกับโยคะ is good so วันศุกร์น่ะขน้อยก็ไปดรัมที่ดรัมนะเฉพาะอยู่ในดรัมคลาสนะแปลว่าอยู่ในบนห้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ขน้อยออกมาแปลว่าสเต็ปเฮาเต้นนี่นะขน้อยเกือบ 9,000 พุ่นบ่แม่นธรรมดาเต้นแล้วให้ห้องไปละห้องแล้วเปิดเพลงม่วนๆนะโนดังๆแล้วเฮาห้องนึงมาปอดเฮาก็เดี๋ยวมันออกในหูคออันนี้ก็ดีเด้อคันสิว่าตะกี้ก็เอาว่าความจริงเฮาเฮานอนคณะบ่เฮ็ดหยังก็มีก้นมีหยังเดี๋ยวนี้บ่มีเพราะว่ามันหลวงเบิ่นน่ะเขาน้อยเนาะมันหลวงออกไปข้อเฮาก็หลวงเบาะลงเบาะจังซั่นนะมันสบายมันบ่มีหยังของมีค่าอันนี้ดีเด้ออันนี้ขอว่านําพ่อแม่พี่น้องคันผู้ใดที่ว่าอันน่ะผู้ใดที่ได้คําว่าผู้ใดที่ว่าอันอยากอันอยากยืนวิแห้ง right baby sorry เราขอหน่อยเด้อมื้อคืนมื้อวานนี่ก็ห้องหลาย so yes do the exercise it's good for you not just that good ทั้งสมอง the whole body the whole นั่นสมองเฮาแน่หัวใจเฮาแน่ห่างกายเฮาแน่ joint เฮาแน่มันดีหมดเด้อขอหน่อยเด้อบ่นั่นได้เพราะว่าเขาให้ยืดให้หยังนะอันนี้นะอันมันดีหมดเฮาก็บ่มีของมีค่าเขาเนาะบ่มีหยังสาธุว่าก็ได้สาธุเด้ออันนอนเฮาไปเฮ็ดไปเฮ็ดกะล้างมือหั่นคันเฮามีเวียกเฮาก็ไปเฮ็ดแต่มีชีนเฮาบ่ไปอันห้องหั่นนะเป็นห้องแบบอันเพิ่นมีเด้มันมีหลายเด้อขน้อยคนนี่จนไปอีหลีคนนะจนบ่มีบ่อนจอดรถคันเฮาไปมีมื้อนึงไปซะจักหน่อยจน 11:00 นจนบ่มีบ่หาบ่อนจอดรถเป็นครึ่งชั่วโมงเพื่อเขาคนสิออกไปลีแต่คนเพิ่นที่มักเฮ็ดได้ไปหั่นนะลางคนก็เห็นอยู่พุ่นหยังเนาะแต่ว่าก็

ก็ดีคือกันแต่อันนี้มันบ่ทอเฮาไปเฮ็ดอยู่ด้านเฮาแลนเฮาแลนอยู่น้ำจักหรือว่าเฮาแลนอันนั้นเพราะว่ามีมันมีทุกอย่างมันมีให้ทุกอย่างที่เฮาเฮ็ดเด้อขอหน่อยอย่าลืมแต่ว่าอย่างก็ได้ไปเอาห่างกายตัวเองเมืองsunflowers of course gonna be there เด้อเจ้เด้อเจ้หันดีแล้วเต้นอยู่ในเฮือนเด้อเจ้เด้อเฮ็ดอันนั้นน่ะจะเฮ็ดเอ็กซ์ไซส์อยู่เฮือนน่ะเต้นลํากันนั้นก็อันนึงนึงม่วนหัวใจฟังเพลง I like it music yeah, now sometimes the music like a tape หัวกับน่ะก็มีแหละ you know why soJay, lucky you didn't go to the picnic because they want Liang just gave me a call. She called me. We need a mosquito spray. It's a lot of mosquitoes over there, so that's why. Yep, she's telling me. She was telling me. So when she gone, she pay hot. She don't pay suit and a mosquito spray again. Because I'm wearing a short skirt. My especially my skirt is a little bit short. It's gonna bite all my legs. So. โอเคเนาะเอาคนสิเปิดเพลงตัวนี้ให้ม่วนๆซะฟังเพลงจังหน่อยหลายๆนี่ So let me see so สิได้แต่อันนี้เท่านี้แล้วเพราะว่าขนมบ่มีเวลาหลายโอ้ my god what happened here it's not that ลองเสียเพิ่งแต่บออันนี้เนาะ yep โอเคเดี๋ยวขนมฟังเพลงม่วนๆเด้อมอบให้ทุกๆฐานเลยเนาะว่าจังโอเค this 18 yepWhat is that called here? ได้อ่านเบิ่งก่อนได้ขน่อยป้าแดกก้นหายได้ขน่อยเลยสิ

โอ้ยขน้อยเอ้ยหอดเวลาเลยเด้อสิได้อำลาก่อนเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีขน้อยอยู่ดีมีแฮงเด้อเฮ้ฮันอยู่ดีมีแฮงโอเค all the best all the best ขอบใจหลายๆทุกท่านที่เข้ามาเด้อ so Jay you stay home good for you yes good for you with a lot of mosquito เด้อขน้อยเด้อได้กำลังเตรียมไป pick and loud Chinese picnicกำลังเรื่องมาเรียนมัสกิโดออกมาพอฝนตกแต่อยู่หันบ่มีฝนเพราะว่าบ่มีฝนก็บ่เป็นหยังขนมไปนี่ก็จังสิไปซื้ออ่านานสเปรย์ for mosquito นั่นแล้วก็ยินแล้วน้องคนวันที่8 the please come ทางสวรรค์นั้นสัมพันธ์ของเฮาเพิ่นจะมีเหตุการณ์ fundraising อยู่สู่45 400 ride the corner อยู่ที่นูมาร์เก็ตผู้ใดก็ฮู้ดีอันสถานที่ตัวนั้นก็จะพวกเขาน่าจะมีการโชว์แสดงหนักฟ้อนธรรมดาให้มวนซื่นเวลาพี่น้องกินข้าวซั่นนะฟ้อนซื่อเวลากินข้าวดอกหลังจากเฮาก็มวนซื่นสุขหมดชูใจพวกคนเฮาเพิ่นมักได้มีแต่มักเรื่องอันมวนๆมักเรื่องที่ว่าให้เฮามีกําลังใจโอเคขน้อยสิได้บายเพราะว่าพวกอันพี่น้องคัมโบเดียเพิ่นสิเข้ามาเด้อขน้อยขอบใจทุกท่านเด้อขอบใจเด้อขน้อยขอบใจ so they waiting for me they're going to come now so okay เด้อ

0: อันนี้อาตมาก็นสำแดงยินดีปิจัดตีมวยเดอจัดเมียนดอกบุญธนานะบายสำแดงปิจัดตีมวยคือจัดโยมเมียนปุตตะวสันตีมวยผมพอดอจัดเชียวกศลมนเกนั่นได้ย่อลอัมปีกศลเถื่อประกอบได้ปัญญาแต่คือปุ่มปิงอันโยมเชอันนั้นก็ใช้บริจาคทรัพย์สมบัติใจเต้าเชียเตียนดอกจนดอกตีเตี้ยหรือกว่าสร้างอาเชียสลาเรียนเชียมันตีเปรเชียสเพลาเชียถนอลเชียสเปลี่ยนสัตตกรรมมาวิจารกุศลจัดเองบ้านเลี้ยงเตรียมโยตุทุบบานนะหนึ่งสามโยมเงียบปุตตะบอสัตต์แต่งลายนั่งเชียมอันนี้สร้างในการได้บ้านบริจาคเตียนเชียถนาโดยจะเรียนอันได้อันนี้สร้างจงกระไรเต้าโยมเงียบเลี้ยบังโลกเต่ากันโลกขมงเต่าบานกันตัวสุกติขนองทานสูงนั่งเชียร์ไอ้ปอลขนองพระพุทธศาสนานะ
1: เราบังโกก็ปัจจัยพระจะเอกพระจะเอกพระตุสนาก็พระอาตมาเยจังโดยสำหรับประโยชน์เอาลูกแม่นี่อาตมาก็จะเนี่ยเนียนตาจังได้ที่เธอไม่เชิงตัวที่ว่าไปออมลูกสนับตัวไทยสำหรับเยจังปอนกุตังคันลูกซองเอาเนียนไอ้จ้างแม่นี่เยนี่เยจ้างฉบับหนึ่งในเดลูกชูเนี่ยเพราะอย่างเราบัตรสักประเทศกับปัจจัยโลกประเทศกับพระจะไอ้กับพระบางโซลต้องไปทำตันโซโกละตันโซปลายผาได้ถัดถุลีโกละปลายจากกับพวกกับครอบกับปลาก็ได้อันงานอ่อยเทียนโยสุปต์นั้นบอกกว่าค้านอ่อยบารูติดามโซกันนี้ติดปลาตะซอซออาตมเป็ดคุณตีติดจักรจอลุ่มโนสมนาไม่เคยจะคู่เออหม้อโยมปักปอนเคลียร์กระดับเจลผมน้องซอติรุมซอบรุมขมอยไอ้จังเจ้าผิดเจ้าสายนั่นก็ตัดหลักเชียมตุกไอ้ก็ได้อ๋อจุดเชียงอย่างนั้นโยมอ๋อไปหาบังโซโกลเยอะหายูก็คล้ายเจ้าจุดบังโซลมาซอกันนั่นก็เสกตันโซโกลละยังโกลยังปลายท้าสมพุทธสมพุทธแต่สมพุทธได้ต่อละด้อยถึงนี้ด้อยไอ้ไม่ด้อยจุดเชียมอ่ะแล้วบังโซลไอ้ซอบเตยจังจับประจิมภาวนาได้ประคุณเราอ้างเช่นอ้างพรำเรียนเดินก็คลาปัญชีถ้ามันแม่นพรำเรียนได้ทับพรำกะหาพันนะคลาทับพรำเชื่อคู่คลาพรำฟังนี่ยี่นึงยี่อ้อยจ้าบัดโดยจะโบราณจริงยี่เกี่ยนนะคือถ้าอ้อยจะถึงเขาอัดเท่าไหร
2: ่ This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto
1: ผมจะมาประเคนพระลูกจังให้อ่อยลูกชายเจ้าเสด็จเดียนลูกของลูกซองไอ้ชายพระลูกซองไอ้ตันพระเนี่ยแต่ลูกซองลูกทางเป็นกับภาษาไอ้อ่อยวีไม่ก็มันติงจิตโตบังไม่ก็มันติงสักไอ้สับเพิ่มเอาเทิงไปใจบุญเนาะถึงเงินเท่ากันไอ้จะเท่ากับกำลังตามกระดานลูกเอาอยู่เนี่ยขนาดนี้กำลังสมอ่อนลูกเพียรก็ลูกสู้ทางเราในทางนั้นสมร่มสอยเกลียวไปชมไอ้เนาะดักขนมเยี่ยมลุ้นดักขนมเยี่ยมนั้นมันดิบตุ่มลงสงเอาละดักไม่กระดักเอาเธอจังนะอันนี้ดูซองมังหันในกายจังเจียจังรอละเคลียนั้นหรือจะตัดพรมเต้ามองไปดูมังกันในนี้มันดูกันในนี้ลุ้นอ่อยดักขนมเยี่ยมด้วยหรือคลาดตกจับเจอไอ้เธอจะอับเจอหรือขมิ้นตัวรุ่ยเครื่องนั้นได้หรือเราจับได้ด้วยว่าทุกจะดักน้อยแจ้งนะก็ได้ที่มันโยมเอาได้ที่ก่อนดักแรงคุ้นเนี่ยปัจจัยเด็กเจ้าการประเคนน้ำเทียนดอกอ้อมเงินกันเนาะบักควักคาตมเทียโยปชิงมานาเจ้าเงินนาตุกใจเนาะอันนั้นบัตรเทออังแปะเนื้อตาได้เนื้อตาได้เนาะบัตรเทออังจะพกปัจจัยบ้วนอันนั้นมาเลยโอ้ยได้เจอกับตัวตอนได้ติดประการนู้นหรือตัดนะที่เท่าไรเนาะหรือตัดสไลน์นะที่เท่าไรบันเดียตามพัดถึงเราดูรู้ไอ้เรื่องประวารณาไม่เกี่ยวกับเกี่ยวกับน้องนี่ไม่แม่นใจนั่นดวงเดียวจัง
3: นี่ก็พวกอ่อนแอน้องทำไมเวลางูอ่อนก็แน่อะไรอยู่เชียวนะอันนั้นเราผมไปตรงเนี่ยตอนนี้เสียตอนนั้นทำไหมดักไอ้สิมกบุกเลยอ่อนได้ทำไมอินเนอร์อุสีตาฮะ
4: ดัก
3: อ
4: ี
3: อีอี
4: เต้จ
3: ะบอกแวบบอกพนมินอ่ะแวบบุกตกใจเออ

0: จะได้อินเดียได้เนี่ยได้เชียร์ได้เนี่ยได้อินเดียนะได้อินเดียได้สู้ระเบียบนั่นก็ที่ตัวธรรมะเมื่อลูกไปปั้นกระเพงได้สบายสบายเดียวโอ้สาวไอ้เรื่องนั้นจะมันโยมเถอะตกจะบุญจะเท่ตอนจบมันจะสนาวได้ผลดีพุทธเจ้าอะไรต่างอะไรนี่เราผมไปเถอะเออคือใจลงใจแอ้ฮะธนาคารแอ้เจ้าแบบนึงเจ็บบานไหมกับนักบาน
1: เต้นหลังเต้น
0: ฮะ
1: เขาเจ็บมันเต้น
0: มันต่อเต้นเยอะจะคลังเยอะเน
1: า
0: ะ
1: เยอะ
0: จังกว่าตัวเรือซีอันนั้นมันเรียนมาเรื่องมวยสุดเท่าต่อรังก็คงนั่งเรื่องนั่งดังเจ็บแม่ถ้ามันดังเราทั้งกับปีไอ้มวยชุ่มมาสุดเท่านั่งเรียนรูปกายเธอถูกเดือดตั้งในปีต่อมาไอ้ดำเราหันน้อยมาตัวนั่งเชี่ยวสุดเท่านั่งหันน้อยสุดเท่านั่งจิตสุดเท่าพุทธศาสนาปอนต่อรังเธอ
1: ปอนต่อแ
0: ม่วัดบ้านสุดเท่านั่งมันยังจะมีเชี่ยวไอ้เธอนั่ง
1: เ
0: มียนกาชูเมียนเรื่องของเวสันต์เรื่องลาคุยเอานั่งเครียดให้นั่งไปนู่นเหรอโอ้ยมาจำตอนนั้นอ่ะมาเลยนั่งทานหุ่นฟ้าเย้าสุดแม่อาทังตาเทเตมีแม่จันตอนนั้นจะเทียบพอจะโยหาเตพอปลายเต้ผักกาเดเมียนอบายฟอลหลับไม่นั่งมันแม่ต้องการสมัยจะย้อยรบเตะดูมกับเต้าดูมกับข้ออันนั้นคือตาคู่เข้าผมนายรบเรียนเป็นเพียงนึงก็มันแม่สบแพ้เมียนจำเนี่ยได้จูงก็มันขยันเตะโอ้ยพลังนั้นสมัยจำเลยค่ะลาวิเนเรอิสิปาติรูเอวามีสองเตะในประตูยูวิโตเยอร์
1: เต
0: ะเป็นนั้นเป็นแล้วก็
1: เ
0: ป็
1: น
0: สีน้ำเ
1: ต
0: ะมุมมันลูกเตะนะอันนึงตอนนี้เตะสองไหมอ่ะอ่ะตัวเตี้ยไหมตัวเตี้ยตัวเตี้ยเตะสองอาธนา
1: หนึ่งเตะ
0: เตะฮะเจ้าหนึ่งจังไหมลา
1: ม
0: ัน
1: เ
0: คยเท่าไหร่ลาเคย
1: ท
0: าย การมันเคยอะไรอย่างเขาจะล่างแวบอะไรลาเฮ้ยเจ้านั้นมันให้เด็กหนึ่งจังนุ๊กเลยจ้ะแกแอบแต่งวยด้วยแอบแต่งวยด้วยยังไง
1: เนิร์ด
0: ลาเฮ้ยเจ้าเมื่อลบพักอมุนลบต้องอ่านลงลกต้องอ่านตลาดนายมลองเธอไอ้ยาตกจากวันจังลาวิสเนเรอิสิปาเนเรอิสิปาเนเรอิสิปาติรูจำอยู่ไว้บ้านในสุพรรณเถอะเนเรอิสิปาติรูสาวลูกจังว่าเมื่อดอกซอกคุณเติร์ดนะเอ้ลาเมซองเซเอ้ลาเมซองเซซองเซอัดเออด้วยนะอัดเออด้วยนาปาตูรูวิเตย์เออยังไงที่เขาเคยจะพบกำลังแล้วจำมาอะไรวันนี้จะจำมันจำวันยูนางหายอุบัติองค์จะเพิ่มเติมมันนั่งจะมีเสียไอ้เธอเนาะประมาณเนี่ยมีทับเสียการน้อยเสียจะเติมตัวมาเนาะเมืองสมรับตกเติมเนาะเติมเติมตามตกกับใบดาเนาะเติมกลัวเสียกระด้างลูกคนถ้าตัวมาเนาะมุกยังสมรับตกบ้านจะลงเงินตูนึงมาแน่เรียกจะกูมาดาคาโคตรดังอันดาคาโคตรดังตาสิเพลงเงินหลอกดังหลอกขึ้นสบังเนี่ยบ้านลุกแสดงดาคาจังดาคาอุบายกอนั้นมันแม่นสัตว์สำราญกับบ้านสำราญกับยาวสรุปเป็น

อันนั้นการกำหนดครูคงมันก็เหมือนไม่ก็เกิดเนี่ยเราตัวเรากล่าวได้ตถาคตเคยในใจนั้นลูกน้องเรื่องมันติดเกาะหงกระดามมึงอ่ะยังครบได้ไหมอากาศบังคับอย่างนี้มึงตอนนั้นปารังมันพักก็เคยปารังพักเครียดหลักเครียดมันเครียดเลยเครียดนึงขบนึงเนี่ยคนจะแปลงมือโตกันตะวินเตยวินเตยก็ติดเกาะสมขบมันแน่เด็ดจ้าเลยไปมองหาสิ่งนั้นก็มันจับไอ้ก็มันจับตอนที่ยึดใครก็ช้าหรือสู่ทำลูกตาลูกตาอันนั้นที่ใจแค่ไปตามอันที่จังได้เลยตอนนั้นเราอันกันสโลนอไอ้หยุดจ้าเลยที่บ้านแต่เคยงอเพี้ยเคยนึ่งจังไปตอนมือเธอจะหายมือสมดังงอโลกจะต้องหลบหลังและตัดถุงเธอยังงงงงเยอะที่เต่าบ้านเงินมัดไงดีกับใครเอ้ยไอ้เงินนัดไอ้เราเงินนะเราจะทอมนั้นแม่ตัดแต่งนั้นไอ้ดังไอ้จะประมาณขายที่บ่ออกจะขายเอาออกเท่าไอ้เจอนะเงินดังงอมบ่มันงอมมันจะจับหรืองอมไอ้ได้เจอนะอันเคยบังมุ้ยนกตกโอ้ทำมาตกปลาประมาณน้ำก็มีนิดนึงบายนะไอ้จังน้อมาไอ้ยอกที่ตัวนู้นนั่นลอยอันนั้นน่ะเต็มดอกชื้อบอกว่ากันลำโยงแมนเต็มแล้วใครถ่าแล้วสุดเร็วอย่างนั้นเลยแต่ที่ความตัวกลางงอกเกี่ยวเธอเนาะคนเรื่องใครจะประแปรเนาะมาหนาตะวันตะกับอาจะใจกันอันนั้นกลางงอกฟ้อมอันนั้นก็ฟ้อมตัวดอกนักบังนักดักหมกทางน้องอ่อยถ่ายหายมือเมื่ออ่านคือเด็กทำไมมันก็อ่านจอมเยอะกับเนี่ยนี่นะฟ้องเยอะหมดเลยอันนี้มอดอ๊อฟครับนี่อยู่สบายนะไปนะไปเลยที่หนึ่งไอ้จอมมามวยคือเพื่อยังมันจานร้องเอาเชิงใจน้องกลับนี้ต่อเด็กคือทำบ้านก่อนเด็กเชิงคอยความต้องจับที่ตามาคามวยเนาะเนื้อคิดบังหนึ่งจับอ๋อเคยมาตะแจงในซอลตะกระดามบ้านเย็นกระดามเปียดอ๋อกระดามอ่ะไอ้ซีนเนื้อนั่นเด้อไปติดเจ้าอ๋อไอ้เนื้อเอาหน้าเด้อไปอยู่เมื่ออันตะเติมไม่รู้กามกระดามก็ไอ้ซอมกามบักยมซอมกับเกี่ยวกออันเด้อนะตัดเอาองค์กออันเด้อหาเด้อทำไปจังการหรือเปล่าคือทำเลยตอนจบดอกดาวมาการนั้นมันเบื่อหงุดหงิดเช่นมันคูบโยกกระดามนู้นก็ดักเด้อก็ตุ่มนั่งตาทอดนะครับหายทุ่นนะทอดนะกระดานมันเล่งมันเล่งก่อนอ่านนักควรบ้าเด็กมันของเขาคือก็จะจะพระสการอะไรอันไอ้ขงต่อติดรุกเนียนตะเกียบมวยวัดตุ่มเจาะอีกกระดานแทบไม่ชกยืนนะแหมอันแรงอันจังต้องอันแรงมาดิอาสามกันแต่รึดแล้วรึดแล้วอันนี้ตังกอมันจะทำได้ตัวเท่าไรต่อมาคลายงอผ่าแต่ก็ยกดักตะแสงยกดักมันบังดักว่าดักขางอาสามดามเขาเนี่ยจอดเอาเชื้อโรคเอาจอดดักตัวเขาจอดก็อันนี้เกียร์ผลิตตัวน้องตบยกตบงอเท่าบ้านเกียร์ติดตานั่งแสดงลูกค้าลูกค้าติดตานั่งดาวไอ้อาการนั่งลูกเกียร์ดักบ่านึงลึกตึกงอบเต้าเนี่ยคือปลาหนังทายจนเขาบายก็มันแม่นสักแท้สำนักพยอยรอขาวได้หากำนายโคลก็มันสักแท้เนี่ยรอขาวได้นี่ไงบ่าวิสุนุปัตเมื่อได้อีกที่ป้าตื่นเรือนั่นแหละปลาหนังติดใจได้จังเลยทำไมมันคืนกระพริ้วคือตามปลาหนังพอเรื่องนั้นทำไมเนียนทำไมหาวเขาจะเนียมกะกระบดลูกดันดีที่ดูกระดามน้องฟองจะเนียมหมกฟองจะเนียมตอกน้ำหมกขาดกระบดเรื่องอาทวายเจ็ดตังค์เขาไม่เงาะตอนบางคนตอนนั้นมันจะบางขนมไอ้เดียวจะเคยจังตอนไอ้จะพ้นน้ำบัดน้ำเจ็ดน้าโยตีน้าเขาบอกจะล้มไอ้จะพ้นน้ำเงินเมื่อน้าไอ้ล้มตอนนั้นบอกพลังแมนเซนที่นักเจ็ดที่เขาจะพ้นน้ำตาหน้าคอมมือออกจากที่ตัวมีเตี้ยบุญยิ้ม
tiết đô chưa từng

0: 처음에 아니 서울로 이제 어쭈어내리 서울로 방지 항의를 시장 겉으로 겉으로 그만해 유언 리어에 있는 놈은 나로 따랑내기 전만째는 뭔지요 뭔지요
1: บาดเจ็บนี้ให้ดึงเลยก่อนบาดเจ็บนะเพื่อเมื่อเรียนยัวห้องดึงเลยก่อนนักบาดเจ็บบาดเลยก็โดนเนี่ยได้ดองบาดเลยคือจังบาดทื่อเอาอย่างที่เรียนที่เราได้เอาถักเส้นก็ได้ขนาดบับบาดเลยนะที่บาดมือนะเนี่ยเนี่ยมันมองตาหนึ่งเพราะถ้าไปจังเอาเงี้ยนั่นเองก็ฟุ้งๆไปจะขมาเยี่ยงจัง มันจะมาแบบเสียสาคือได้ยินที่เราทำไมยืนสับให้ดูจะมันก้อนเนียนแบบขณะที่เราดอกขณะหนึ่งให้ก้อนเนียนนะเป็นเนียนไปเดี๋ยวไปแต่ไหนอ่ะแล้วมาส่งจะเลือกยืนมวยตุกจะเกยจะชอบทำไมเมื่อไรนี้มันไม่ไอ้ตอนมั้งอ่ะ
0: ไอ้ลำที่จะไปให้ไอ้กูไปเอาไปใส่ลวงไปยกลำเลยเบี้ยมันเธอเจียวทลายนี่ทลายจงไอ้เจียวตึกตังมาซอยไปเอาตึกกรอกตึกตังตึกตังตึกเนื้อมันจะได้ตึกตังมันจะต้องตึกเนื้อว่ามันจะยกกระปุกตะลอกกระปุกตะลอกตึกเนื้อตะทางนี้เคยง่ายเนื้อพนังในบ้านเจียบดับมันเร็วมากนี่เร็วนั่งเย็บแหวนตอนมันเย็บแฝงบ้าน
1: ยัยคลายบ้านอันนี้คิวปะคิวเพลคลานู้นจะตีคิวคนเมื่อคิวมวยนู้นบอกปากเกียงเกยวันเนี่ยเอาเลิกเดี๋ยวจะคงเดิมวันน้อมเขมรบุกในวันน้อมเขมรเธอรุ่งเธอดาวไอ้ใจเจ้ายัยก็มาทำแหลกคลานน้องขนมดาวบ้านน้องซีคลานน้องวันที่นั่งฟังแต่เจ้าคิวจานน้องเมียนขนาดคนเมียนอาจจะไอ้คนเมียน ก็บางยีกินเมียนตับบ้าบัดจันลุงตับบ้าต้องเตาเนี้ยต่างคลานนุ่งมันแม่นเจ็บอะไรที่ก่อนหน้าคลานนุ่งเนื้อเจ็บอัตรมตับบ้านนั่งหมายคำจิ้มหมูน้ำพันจิ้มหมูยอมมาซีตับบ้านนั่งตับบ้านนั่งตับอ้ายอมใส่จิ้มนั่งลอยซาคลานนุ่งหมดทีหมดเจ้าเชี่ยครูคลานนั่งหรอเขาลองจิ้มตับอ้ายนั่งแบบตับตุกเยี่ยได้หมดทีมาง่ายมวยมาง่ายมวยคาทมมันคาโต้บ้านจะคลานจิ้มเด้อ เมียนแต่งานนั่งยืนท่าตามหลานมาเจอตามอันหลานตุ๊กตุ๊กยืนด้วยตัวหลานดังนี้คลานั่งเมียนประมาณทำเมียนแต่มือเนี่ยบอกผมอ่ะอ๋อไม่ต้องเนี่ยยืนอยู่ชั้นทางคิวพระเธอเลยจอดไว้เดี๋ยวใครต้องทำเธอคลานั่งตลอดมาหลับเจ้าที่ใต้คลานั่งอ๋อน่ะตาบอกมันบอกบัดคลานั่งยืนประมาณแค่เท่าไหร่คลานั่งเหมือน ทำชิวมาเราจะหน้าอย่างที่เดียวตาวิ่งเจ้าเราจะหน้าไอ้ตุ๊กชิวก็ควงหงอกหอยเขาด่าเดาตามเดาก็ไล่เด็กผู้ชิวมือจังดังมือก็คลานมือเจ้านะพวกเราจะอาจจะดังถ้าอันนั้นคนน่ะอันนั้นตุ๊กคลานคลาตุ๊กคลานชิวมาเลยดังคนเด็กเคยคลานเจ้าบุญทุกนั้นชิวมั้ง และวันเจ้าครูบาท่านเราเลยดาวอยู่ที่เราเราเวียจุดคนนั้นมีจุดนั้นสลายพลัดเนี่ยครับตัวหายตัวต้องเอาเนี่ยเอาตัวตัวทั้งนี้ทุ่มไปเจ้าหามเมียนขณะเรียนไอ้นู้นขณะหอยอาณาประมาณเดือนนี้ถ้าหายใช่ไหมก็มองรูปดูเวียนะต้องเอาเนื้อรังหมดเจ้าครูไปรับฟ้อนเราเจ้าจำเมื่อตอนนั้นเรื่องฟังต้องอ่านเรื่องจำจำอัน ยกในออกจะอะไรอย่างนี้นะก็ดาวเยี่ยมบวกตักไปดูเยี่ยมนั่งดูสิย้อนเป็นเลี้ยงรับไปเนี่ยลมกรุ่นลมต้องงอกตะบองนั่งก็เวทีตะบองที่ออกเมื่อกี้จังอ๋ออาจจะเจ้าหายก็อาจจะต้องเอาหนังอ๋ออาจจะต้องนะจมเลือดดาวเลือดดาวลมนั่งก็ย้อนจองสร้างระบบตะบองได้ก็พลาดได้เยี่ยมก็บางสุดพักนั้น ไปย้อมบอกลองตึกปีนี้อยู่ตึกคล้อยอาจจะรุ่งยังเอาไปใส่เอาเธอสลายเขาจะจับในจุกไอ้เอาในจุกนี้กับมอมมุ้ยมาเจอตะพวนเอาไปใส่จะอักกันหายใจโอ้ยขนมปีนั่งแจกไปจังทำลายหายไปง่ายบานเจ้ากระตับต่างหลายจอม

0: 뭐 여, 여, 네. 여, 남, 위, 수, 위, 뭐, 그, 지, 아, 다, 나, 공, 어, 지, 서, 석, 능, 쌍, 능, 아. 아, 그, 마, 그, 자, 대, 하, 우, 파, 워, 다, 세, 소, 가, 라, 지, 너. 워, 다, 세, 너, 소, 다, 무, 루. 소, 가, 라, 지, 너. 대, 아, 네, 그, 지, 어, 로, 아, 그, 어, 그, 니, 대, 지, 저, 어, 지, 지, 여, 그,
1: ครับเจ็บครับเจ็บเย็นใจมาแล้วก็มาครับมาครับมาครับมันก็อันนี้บักเฮาเลยอันนี้เรียนคือขบวนเกฮาถ้ายกเด้ออันนี้เขายกเด้อยกเด้อนั่นเป็นเรียนนี่จังเป็นมือค่ะกำลังมือเริ่มบ้านด้วยคือขบวนเรียนไปด้านหน้าเรียนไปหากระทาใกล้ๆในมือหรือมุกไอ้บ้าน ดาวกลองดาวกระดาวบ้านมุดกลองแจ้งมาแล้วก็มุดพูดผมรอกลายขบวนเอ้ขบวนของพี่ดำอาตมาครับคนเดียวขบวนเป็นทั้งนี้ขบวนบ้านต่อเตยคือกบพุทธขบวนเอ้ยเอ้ยจางสมัยเตยเจริญโพล่านั่นแหละมาไปดาวมาจ้าสว่าคู่กับบ่เอ้ยเอ้ยนี่ก็บ้านอันนั้นเนี่ยบ้านหนึ่งจบโตเนี่ยบ้านจะตายเนี่ยเอาไปหลอกเสียเสียสองไอ้เอ้ย การเรื่องการอะไรใจครูเด้อพระนามมาไปยืนก็จะหาได้ก็มาในประโยชน์สำหรับครูนั้นเกี่ยวกับครูนั้นเรียนเกี่ยวกับเนี่ยครูนั้นเรียนเกี่ยวกับเนี่ยคือคลาบ้านเยอะร้อนเหมือนจะอากาศตัวเกี่ยวคือเลย แล้วอาตมากับผมได้เรียกใจตายนึกจะเกยดิจ๊ะเรื่องมวยแย่เนี่ยเรื่องดำกับบุญร้ายมวยแย่ง่ายที่ปะปะกับใจในที่เกาะตาลายเจี๊ยบกับใจนั้นจะบังนี่จะบังกับดำเพราะมวยมุกตาคือกะเตรียมเนาะเรื่องมวยแย่เนี่ยเหมือนกับอะไรกะบ้านเรียนอะมวยเอาตู้ไปเจี๊ยบดอกนั้นต้องสุดท้ายมวยเจี๊ยบเป็นมวยได้ ตุ๊กตาเจี๊ยบดอกตาเจี๊ยบดอกอันนี้จริงเนี่ยประมาณกี่โดยยังเอาตุ๊กนั่นท่านเนี่ยผมมาเอาแล้วโดยเรื่องตุ๊กยอดตุ๊กอันนี้ท่านเนี่ยผมมาเอาท่านได้บอกเจี๊ยบล้วนก็ยังยืดอยู่หลายนุ๊กหลายคะแนนนุ๊กต่ออีกหลายนุ๊กขอไปเรียนอะไรนุ๊กหลายนุ๊กเลือกต่ออังเลือกเพื่อนใครเลยตัวร่างแต่เศร้าหนักเตี้ยเศร้าเกิดออกประมาณแสนห้าพันนะ
0: ตั้งจิตตั้งใจคงตั้งที่มโหฬารตั้งใจที่นำธรรมะเองหมกคงเพื่อเฮ้ยเนี่ยมันนี่มันเนี่ยนู้นเวียนเนี่ยคลายดิเขาติดคอมือสายนั่งต่อยแต่ลูกต้อยนุ่มดาวต่อยน้องตำแหน่งที่เมียนก็ไล่มีเพื่อนดาวเวียนอาณาเมื่อมือจับมือกาดคงเท้านุ่มในวันนี้นั่นเป็นดาวเมียนจับเขาบอกเราเมียนนั้น แต่เอาโลละโอ้ยเจ้าทำมนุษย์ก็เล็กก็ลอยเราปลายต้องทำมนุษย์ก็เล็กก็ลอยอัคลายนาเลยเขาจะบักตางน้องทำบ้านนาคลายตักขย่มเจตูได้คืออันเป็นอนาคตบ้านเขาจับตีจับเนื้อหาสลายเขาต้องกับเขาอย่างนี้จับนั่นทันตัวเดี๋ยวเราสลายขึ้นมาเราจะลึกลงตักขย่มเจตู
1: น้ำตุ้งจังมันนี่ต้องอาขยะบาดใจไว้เดียวโจ้ลูกในชมลูกหลวงโจ้ลูกโจ้จับใบหลวงนั่นก็ปุ่งตะเทาอีกนั่นต้มมาหมัดหลวงนั่นมันทายได้บ้าอาถรรพ์นกกระหักนั่นก็ปุ่งอาคันอาปุ่งอาไข่เด็กกองนั่นก็จับหลวงพระก้มคมคมคมครับเดียวมันนุ่มนิดคลายนะเมื่อเด็กน้องโลกเมื่อเด็กน้องเด็กเดียวยังแค่นายเห็นมารูปใบทรงอันนี้ บ้านลูกตัวธนาแอ้งคล้ายธนาแอ้งจิตตูท่านแอ้งตูระบาดสลายนะทับเทียนก็ตุ้งตุ้งตุ้งเทิดอะไรเทิดเหลี่ยมออกไปมันขาดจิตต่ำมาเอาเทิดอะไรเทิดเหลี่ยมต่ำมาตอนห้าตุ้งตอนห้าทำไมเพิ่มมาตบบอกยังบานเกิดคลายต่ออืมแอ้งยีหลอนแต่เนี้ย นายแอนท่านนายแอนเจ็บตู้ตำห้าตู้ตำราตุ้งได้เจ็บเรื่องขย่อมนี่คือจิตตู้ปวดเลย